ไหนยังประสิทธิ์สกุลที่ปอดจะสตาร์เกตเขาประสิทธิ์สมุนพิสตัดิสลาสิเป็นเจียดะประสิทธิ์งรังพิสบินทางกุกัยนิ้วประกาศเอสสาวงานนี่นางงูนกุศลีประสิทธิ์สอดมันนันตรูไงแต่สังเกตังเวทตอนนั้นบางทีก็เสียไปมุ่งตรงอิสอนอฟออกตัวแรงสติ๊กยาก็ยกเป็นอันยุบปูตุมันเองมันโอเชมาเลเซียที่สอนสกอลาประยุกต์ซาลุซาลีเริงอาบังที่ประยุกต์เองไอ้เดมปอร์สปอกคาร์เฟนปูตุกุงเงินดีSinom pari jodoh, kuya ana tegese lho pengotong disebut maknane sinom pari jodoh. Belum nyamat pop iki belum bae, belum sing kepenak yo ayo. Kepin rampane wis mumpuni men mongkok mbahmu kakung mitangetake yo. Yo meneh ditimbali karo piyayi. Sing dhuwur induk ingu tuku apa-apa ya lenggake duwe sing ati-ati aja tok saking mbahmu